0: Thành, xã Quảng Phú, lên đàn buôn trắp buôn rinh, xã Trượm Cà.
1: Tí túm nọc xem lăng đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa biết thằng ấy bồn mạ bà ra xem lăng nọc năng cơ lây bè dòa tiêm sang cái bình thạc rè lên ăn tạch chọt cái tăng xem lây biết thằng năng thao sang qua cả trạm mạ bà mừng bà thạc rè chọt cái tăng xem lây em thề lê loài ngạ cả nòng bà sang chế ẻ tòa cư em thề cái xem lăng bà bố nọc năng nâng dòa cả bà thạc rè chọt cái tăng xem lây tì tòa bố xạ dỗ năng hằng cơ lây chàng bè dòa mừng nữ buồn sang bè ta ลู่สังกบินทาแคร์ชัดไรเล็กกระแซมนกนังกระดับนังยัวตกกระบะกาเยาะหังกระไลจวนอันเต็มโกมกราวิทกนังประสังเจแอโอกนังประกรุมตังและนันเอมทืนนิบนสังรุมโกบตกแบะดงจีหุ่นตีเชียงหัวกระแองควากนังประดังจารกระแองควากนังกิดกายกำดิกยาประทาแคร์จารเจ้ากับกนังประทาแคร์จกตังสำนายและนันสันติงจารเลาะกระเชมกลังอัตระไปยัวนกนั่งมนังยัวกับประทาแคร์เอเตและมกบปิดลุบุนวัลบุญช่าง
0: ลำเรือตัวเปลือยตัวมันกระจุกอตุประงะรำอารกนังประดังจาระตักลักมกบจิงกลายกับเป็นกระเชมกลังวัดประกันวะนำลานอกทุนจนงะหัดรับรอลำนำลานกันนาจิตทุนตัวบอดอบรถนำดงชี้เหมือนดิงเฟียนลำกันนังกิดแก่ประดังขวาตุประงะรำอารกันนังประดังจารแกดลังไกลกับเป็นลำลานอกทุนตุประงะรำอารลำกันนังประดังจารตักลักงะตุจิงและดมไกลกับจ้าบรอมจนลำนันมอลูบรอดและกาตัวมอลเอเดละเหลืองะดอกปิมโมกันนังประสานจีแอตัวกึลเลวนั่นอตุปรงหรำอารกนังประดังจารเลวงะยอซีหัดระกิดกายกระแจปรมังกนังประดังจารมกบเป็ดประเปิมจักดมหัดระปรหรำอารตีดมไกลกับเบนมังกนังกิดกายประดังจารดูประหงไกลตะเป็นนางตัวจักกระตุมิปุลมาปรมังตรงเอิงเรมาประตีจารเป็ดทองนั่นเกิดกระตุนดูกระแจปรเลวงะดมหัดระจนพ้นมังตรงเอิงและนันกนังประดังจารหัดระเลวงะไกลกระจัดดีกระยาปรทุมกระมังปลุกกระจัดตู้กระลงเกิดทนตัวบ่อตัวปลุกนำไปปลดหลับลุกบรมริมรองอารามอารและดำเสียกลัดเด็ดลันกระตุ้มหัดราบรองกาเละบรมกรำดิดังละมอปิมดิงริมเรานึ่งจักแลกระแจปรอจิเปียหมอมเดเห็นรูตุตื้นกระแกลกิดแก่ปรอมังกนังประดังบลูรำปิมรวยแกลกระบินดงชี้เหวินดิงเฟียนลำกนังกิดแก่ประดังจารขวาตัวปรองอารามอารลำกนังประดังจารอิมทื่อลำเริมลันเตนับอีปุ่มริมาปรอลำตัวปรอลำเด็กกระยาปอตุตื้นแกลกระแจปรอจิเปียรำอารเด็กกระตังกระเสียมตลังมุจฉาแกลเลงานตุมอสับตุนหาจำตุนและนันแกลกิดกายมังกนังประดังจาร ลำเรือตัวปลือตัวมันกระยุติสะหัวทิ้งอีปุ่นเป็ดลางก็ข่อยจาระตักลักก่อมจิงหาจับประนาจอดชื่นดูมเยิ้มดังก็ก่อใส่ขนุกนาดลังปลาเนื้อดูประตูตื่นกันลันจาระเตสะหัวทิ้งและนันหัวมีนำเป็ดทองอีปุ่นหมอดองจีวิ่งเหลือตันลำกันนังประดังจารขวากันนังเกรดลังฟาตุมกราฟูเอียนเลดาวอันซันก็ยังคอยปุ่นมาเพราะอีปุ่นเป็ดลางก็ข่อยจาระ
1: ตีในอีปุ่นในจ่อยมุกแหลนทิพปีแท้กลายท่อเตอร์กังแงหังติมกลายรูมกบยมพรองกลายสั้นใส่ไรเมืองพุงขันลิงพุงขันกายแก่ขันระตำลำกลายกระตำปลาโรกลายแง่ย่อยนากึลนายไอปูดบเยิร์เละไอมาพลุนุ่มนังกระติมกุใส่กระนกนาดหลังปลาและนำในรูประกัดลื่นในที่ตีตัวสะหัวมีและนันหัวถิ่นกรับสะมอตัวพลุไอมาหนุ่มนัง
0: ก็เรียกตัวปลุกตัวมันกระจุกอีปูเป็ดลำรัวปะหวยดองยันสันจารตักลักมังกรจึงดุบเยื่อและนึ่งเมืองดงจีเหมือนเตี่ยไทยลำจุงอุ่งด่างแก่เอ็มควาควบหอยกรมเดือดรัวประตูตื่นกับกัดแมงลำสะสวยใจ
2: ตีหัดจับร้อยปูเป็ดลำรัวปะหวยดองยันสันจารมดุบเยื่อเรมาหนุ่มนึ่งกรับหนุ่มนึ่งไอ้น้อยยวมใส่กลักปรักมังกระเอ็มควาควบหอยเหมือนเตี่ยไทยรัวหังตุ่มเดือดรัวประตูตื่นกับกัดแมงลำสะสวยใจดุมปอเวลากับหอยดองเงินสันจารนายมุกกัญญากลายเสวยประกลายติบตุ้มก็เสดูประตูตื่นกันลันจารเบต้ากลายทาวเตอร์กังงาหังตุ้มกลายดุมกวบสันใส่ยวมปร้องมึงตุ้มกลายนุกนาวิเล่า
0: เอากว่าเรตัวปลาตัวมันกระจุกกระนงประสังเจียจารตักลักมันก็จริงไกลกับเบนเฮลับดวงรูปของตุ้มภาษาฟาลกันยำตัวตุ้มหัดระโยตุ้มเกอประตำพาวิสังรามอาร์ลำจารดงชี้เหวินทินวันแกงควากระนงประสังเจียจารเกิดแก่ไกลกับเบน
1: ฮัลโหลจามกลับต้นเจ จารตักลักหมอกไหลกะชาโมโรนังไอปะพลุตุเอมาพลุเอมากวัดกิจุกติดตุสังระกนุกนาเกรดลังตีครับกือเรมลำสะวัลมกะหังไอเหล่ากะรอยสามลังกิจุกทนตุไอปอตพลุเอมาไอโนโรมึงตึมสะวัลกะนังกะนังตุย

0: ปักตุกะจะปรามตมจัดลำทุนแรมตัวไอปอตบลูนำตัวไอปอตบลูกระจูอบลูรำปิมร้อยไกลกับบินดงจีเหวียงเทียงวังแกงควากระนังพระสั่งใจแอจารปิมเนี่ยพระธรรมพระวิชังระกนุกนารุมทั้งจิงประยมพันกยำรายงานจะพระมรมหนุ่มะพระมปิดทั้งนำดีเห็นนังจักปรามตมจัดเปียตุตื่นอิปุลกนัตุเกรดลังแนมโตนกนังเล่นอันนุยมะพระประธรรมพาวิสังระมรางะจักปรอมตมพลังโมกไลตุอือลำอิปุลกนัตุเกรดลังแนมโตนุยมะพระลอยงะดำตุนโจชีไลกะจักลอยงะหยับอินุมหังประเกรดลังประกักงานกระดับดงจีกแองควากระนังพระสังเจแอจารเอมทึรเอ็นเต้กไลกะบินในกนังพระสังเจแอตึมสะวาลมารงะมกราอาจะเตปพาวิตตึมสังระตีนกโปมอิจจิจังอาจะมกรามดิเลงะมกรากะกนังเกรดลังพระสังระมอารและนำโตมจัดจารเอมึดอิตีจุรอยตุบลุปะมลันกะจุทนเตยปอตุบลุนำ
1: ลำเรือตัวประสานลันกับจุฮิปุลมาปรับมังกรนงประสานจีอาจารตักลักกยวดดงชีเหวียนเทินฟันกยังควากนงประสานจีอาจารตักลักงะควายปุลนาวจวะชื่นดีอาเตกนัดรุกหันลิงลักดูประรุมตึงตุมสังระเลียร์กุลตีตัวประสานกนงลันแอร์ลูปและนันแอร์เวนำไปทองอิปุลมาพระมอปอปิลากะกนงประสานรำอารและดันตมจวดจารไปทองปิลากะตุมกนังทารประยตัวตีดุบนกมาพระกะเอียงควากระนงประสานจีอาจารตักลักเหวียนเตียนฟันกะเสียมลังประรุมเตงหัดระพระเอมุกะญ่ากะนกตัวแกลมาพระเมืองกนัดรุกันเล่งและดันในปุลรุมเตงไปต้องนั่นตุยับมปมดีอายเตี้ยแกลเท่ากระกระตุนมาพระมดีกะยาคนักครูกะหันวาโฮเมืองกนัดรุกันเล่งอามะไว้ห้องแกลและลานยานาเตี้ยกระกระตุนกบเป็ดห้องตุมกระนงพระมดีกะตั้งประรุมเตงตุมหัดระพระมอแกลยมพันห้องหัดรำตมจัดกริ่งกนงลันกยังควากนงประสานจีอาจารตักลักเหวียนเทียนฟันหล่อมเนี้ยบรรุมดังสังระลีรกือรุมโตหะได้รำระเกรงกนงลันจิงหาดาประปรองเมืองดังและนันกนุกนากยำเดเห็นหนึ่งจักแหล่รำระเกลเทียบกับโพหะได้เกรงตากระปุยเกรงบนสำด้วยยุ่ยเบียก็ยวดนันตุ้มกนงประหล่อมเด็กยาดอายเตียหกมกวบมกบเป็ดกระจับของโปรุมดังหาดาประดิหนึ่งจักบรรุมดังและนันเลยง่ายจักตุ้มหาดำต้นกระเกรมกลางและดับไปนางแกลมาพระวัติเอาก็เรียดอบแล้วตัวมันกระจุฮิปุลกระเซมลังเมืองฮิปุลเป็ดลาวก็โหดจาร์เมืองดงชีเลดาวอันซุนลำกระนงประดังจาร์กระยังควายปุลมาพระลำฮิปุลเป็ดลาวก็โหดจาร์งาควายปุลมอและแกลมาพระหังกระนงพร้อมเด็กยาลันลาจาร์ตักลักก็แกลเลยงาหัดระเพนลันลา
0: ลอยงาหัดระเพนลันลาทุนตัวไอปอตะปลุปะตุกระในกำลังพร้อมดิกยานลันลาจานแตกลักมุกมจริงแลกไหลปีลงกรรมไอโนสิปลายตุจริงเหล่าปลุกนำลำไอมาปลุกตัวกระเด็ดลันมึงตัวหัดดาพระหังไอโนปรักโยไอโนกรรมมอใส่ตุกเหล่าปลุกใส่ไกลสะพันตุกตัวปลุกหลักปรักดิปะปลุกปะไกลตัวไอตุกเหล่าปลุกหลักปรักมุกะหังไอโนกระจับพุ่นมุกรามดิและนันหัมแต่ตัวปลุกตัวดาพระตุอือกรรมไอโนปลายลันหังไอโนปรักไอเป้ไอไม้ปอปะตุไอมาปลุกลอยกลายปรักลำประรุยมะวิดลันจิวโนรูปารูมแผลันกนังประลักตรงชายสปันดะประหังไอโนลาลันรุยมะวิดปะปลุกปะกวัดสปันปลุกตัวเฮตาร์ลำนันงะตุจิงเลประจิวโนจุคลีลันกาซาดะประตัวดะประหมอและกลายตุอือกาหันดะจิวโนลักลอยงะปราดลาปรักจิวโนเอมาดะพระลักมกรามดิดะพระลอยดะมตุนปลูรำปิมร้อยลอยกระเซมลังดงจีและดาวอันชุนแกงควายปุลมะประตุยับเล่นอันปิมนี่ก็กลายคิดกระตื่นมึงกระนังพระดิกยาลันลาจารดักลักลำพระมาลอยงะตุมาดะมตุนเรามึงดะเพนลันลาทุนเตยปอตุลุปะลำประไกรลังจอลมกะลันรุมกบดิกยากไลจักกาลมึงลันดงชีกิดกายลำพรอยมลันตินับกนังประมรามกบปิดกระจับหังกนังถามประโยตมเล่นอันกนังประสังเจแอมเซลกไลเลลันลำประจิวโนจุคลีลันมกรามเลยหัดจอลมกะปิดทั้งนั้นกระเชมลังแงมกระรำอาร์

0: หังตึมโปลันสังตกลันกนกกนาแปมดิเห็นปูตุตื่นปราบกรรมเอโนเซไปลันลำเพริมลันเตนับ
1: กว่าเรียนตอบแล้วตัวอำนาจกันจุฮีปุลปิดลำรัวปะหอยดองเงินเส้นจาดตักลักมังกรมจีลักลายพิมตุ่มบ่หอมดึกบนสร้างเฮตักลายกับเป็นตาตัวหอยดองเงินเส้นจาดเกิดปลุกซาทุนตัวบ่ตัวปลุกนำตัวบ่หลับปลุกซาตีสร้างกับเป็นกำลังประสานจีอาสะสวยใจตีโนกับเป็นปอปิดลากีปุลมาปลอมรัวปะหอยดองเงินเส้นจาดเฮิมทอตุกคำดึกบนสร้างปอตุ่มทื่นกลายกับเป็นตาตัวหอยดองเงินเส้นจาดเกิดปลุกซาไปต่อนั่นเฮิมเท่าบอตูตื่นแกลมเสริมกราวัดไล่ตุ้มแกลเฮิมเท่าโรงกับมอมดึกบนสร้างเตะนับแกลกับเป็นดึกบนสร้างสะสวยใจเฮิมเท่าโรงกับลุ้มตาประหยอกควบเสียซีดูลันตุกลันตุกเบิ้งกับกอดแสบบุญกับนับมดอกใบแอตัวจักยัวมเสริมตุ้มแกลกุลกับปักกะลาลันมเสริมกราตุ้มแกลโยตุ้มห้องหัตระมาประเมืองโนกระดงอ้นฟกฮุยงามไกลลันแกลปุยจำงัดจอมกะวัลกระปุ่นซัดจอมกะลันตุกดูแต่จะกลับไปหมดบนสร้างวาจันพระงามกระสังตุก
2: เอิมดิบนสร้างเหล็ดดันบิงกับเอตัยกลายกับเป็นตาตัวหอยดองเงินเส้นจาร์เกิดปลุกซาทุนตัวปอดปลุกนำตัวปอดหลบปลุกซาเมื่อในปุ่นเปลี่ยนลำรัวปะหอยดองเงินเส้นจาร์ตักลักมังกรจีนลักลายปีตุ่มโบหอมดิบนสร้างเตตุ่มสะจื่อยางแอปเปิลดรากจื่อตาจื่อเปล่าเหล็ดดันเอเรียงในอมอยมงเฮมตาปตุตุนไกลกับเป็นเกลือประสาทดุจโอเบียดะมงในหอยดองเงินเส้นจาระฟิมดิ่งมือแกลมดิบบนสางจางมังบามรุหอมดิปิลา
0: ตีนกปิมตมโปโปปิลากับหอยดองเยื่อยังจาระเฮมท่อกับดิบบนสางปูตุตุนไกลกับเป็นตาตัวหอยดองเยื่อยังจาระคือประสาทดิบบนสางจางมังมอฮาดะหล่อแงมกราวิตหลังกลงกระนังมุ่งดอกแอร์ปุยกำไรนอกเปียยาแอตัวเล่นอันตึมตาประพุนลำบวนแซงมารมอดำเชมกราประยายาลันแงมกรารำอายายาลันกำดิบบวนแซงแงปีจักประจิวโนตึมนกมะยาลันนุบวนแซงเปียแงมกราตึมตาประพุนมอลุ่มนุแซงปวมกบทรัพย์ลัดกะไกลลันกลงสัตรายสั่งกบินลุบวนเลอดับโซอมอนางโอกะกะไลแจงกะบินนึกบวนสร้างมึงเอ็นเตและมกบปิดลูกบวน
3: đưa ra cái phương án
0: cầu chẳng mang cái độc na mò trạm trôn xem cra cầm nước buồn sang cái này ẻng ngáp tươm ẻ tu hết ta làm nước buồn sang làm cái năng cái tầng e biết thằng năn cầu lợ chẳng mang mò trạ cái xem răng cà vít ẻ làn bùi cầm lại sẽ mắc ngạ pì lê rạm ar dạ dọa làn cầm nước buồn sang
3: bìa đất của nhân dân trong thôn
4: các thôn buồn rô sát nhập buồn sang nhiều prong hên ไอ้แหลมนี่บนสร้างอยู่อัดลู่เห็นไอ้พงการโบตกแม่ประกันับตกเลดแลนรถในแลนตกซับเซฟตกซับเซฟพงคว้าแม่ประกันับบนสร้างอันก็จังกระนุกกระเน่อยู่กระเซียมตั้งไปเนาะเจโดจิงใช้กับพงคว้าบุญจังไปหมอตึงซึ่งแม่หังตกประกันวะđặc biệt là đưa nó bốn sang nhiều mỏ prong nịch lưu.
0: Biết thằng lại chẳng mang xem cà tim tà bọ phun nếu bốn sang lọm bộ cốp mỏ đạ rù ba lầm bọ plem nèm nâng mừng lọ ma mỏ đạ rù cà cân đoạn trú nửa mạ bọ cư lụ bốn mừng cà vít làn bùi cầm lại cân năng bộm đọc e.เกรมกังไกลตัวจักวาเริงกาและนันกรุวิทย์ดิมลาคเนกรุธาเกรมหนึ่งย่อยแบะ
5: เ
0: ก่าจังมังหังโปปิลาเลาะมอลู่จำตุนกากรุวิทย์เกรเปะและนันดิมลาคเนกรุธาเกรย่อยนามองลำสะจุมตากยอนตาเรมกุมกรากลายติบเราติในพุงเดลักเอนกในอมอเลาะใดบุโอดื่มกุณาครูตาเกรจักแซมมังยอนาโพติบุญพุนตึมกลมบ่มกบทรัพย์จองเก่ามังนิบุญสังมอและกนังประสังเจแอตึมปวสะเล่นอันโปปิลากะหอยดองยังยังจารวิตไลจ์ปอกแปลงลอยซีนังตุยแงตึมหัดดับประเงานังติมเซมกระเมาจิเป ít cả tím cái nằng bạ dọ tôm cái xem lăng xem cra làm rơm làn tiện nạp
1: hạt đậm đông rúc lại đệt này mừng hạt đậm lem rau lại đàn hạt đậm đông ở sập lụp đông rụp đặc lắc mình chỉ tập này lại chắc cầm được quân sang lại đình gấp trèm đình lặng lẽ bọn này tầm tuôn làm hạt đậm đông rụp bị tay.

Bihter ke jup lo tapan thun roi kahan kai ka ne san sai ka lanchar roi dop lo ke jup lan ke jup thun se bo tapan ne tu pap lo ke jup roi dop lo ke jup lan ke jup thun te ba dop lo nam ka nang bra dang ka nang bra sang chi e ka nang bra mat ran to quốc Việt Nam dum ka nang thar bra e puria bi tam de un sang dum yo na cha ra tak lak Bihter na nao le nan pom pim yum ka klae trum quốc yum prang bang tum ni chong ka tang san asem lai ka lanchar ka han kai ke ka han tua tom และนั่นตุ่มนี่รุมควบกับเราะกัดมาคนนักครูจักยอมนำแอร์เดอร์กันเนาะเมากระเปียฮังดุมปรองหักคลาสิตน่าจ่อยมุกดูดลังปากไหลติบนี่ดูประตูตื่นกันลันจาร์ก็แซมมดิสันแซมไลกะหันไก่เก๊กะหันตรวจตอมนั่นจริงไกลขับแจ้งเราไปถ้าบรอกระตือนไงจักมันกันนังถ่ายบรอกระนุกนาและดันจิ้งจามเดียบบนซางห้องตุ่มลิสันและแซมไลกะไกลนุกเงียดอยู่นาลุกเลระลันจาร์ฟิสันนั้นក្លែហេដរកងាហ្រេណៃលំឌីអាយទៀពេហទុំកលីនុកេតេណាប់ជួយលួយកណះគ្រូកាច់ម៉ាក់បំឌីអាយទៀខាប់កលាន់ចាក្លែម៉ាក់មួយកពុនឌីរុំទាំង4សាងលាន់ចារតាក់ឡាក់ប្រឹមត្រង់សៀមថារក្រេះលាឡារអដុខដរណៅក្លែត្រុំគួបយំប្រងមឹងទុំនេះចង់កតាំងសានអសែមឡៃលាដានទុំនេះត្រុំគួបកប្រក់លាន់ចាដេកមៀរជីធុនណាក់អាយលាដានក្លែទេពូកលាន់ចារវៀតណាមកចាប់កតាំងลุงก็คุกคำรีบวันสร้างและดันบิงกับกับไปเองเรียกกับดิงล่างหัดดำดึงรูปของแกลเดมังหะแกลมเราและดันหัดดำดวงสับลุดวงรูปตักลักลำหัดดำดวงรูปในมาตุมตาสนัยกษิมลังปรอมะกังใจและดันเสริมกระแกลงอ่ะซะเลยเสียดะเพนกนกนำต้นเตตักลักแกยังคอกระนองปรอดางจาหุ่นเตจินหัวกษิมลังสั่งกับเบนทารกเรและดันตายหุ่นจวกตาสำนัยตีสะกวางฟูและดันสะจูมการពីពលពេលាគូខោចារតកលកដឹកញើមនឹងកំនិតរូបប្រតុទឿនកលនចារក្លែមបំគប់មើលបនសាងនំបសាហំនេះពេលាពន្ធំតណនសណៃអង្គះរេតបលទំលានកជុពីពលកសិមខ្លាំងមកកណងកិតកាយទុងអឿងមកត្រន្តគូវៀតណាមលេតនកណងកសិមខ្លាំងប្រំសិមក្រាកដឹកក្លែមនេះបនសាងเกิลนัดลงนาวกระเซียมลังไกลเลยงาดับเพนกุนกนำต้นลำประมาเกงใจและนั้นเลยงาดับเซมกราไกลงาซอกทุนตัวบอดบลูนำติจารตักลักดมดงชี้ก้าวส่วนเถ้าก็ยังควาตรงเอื้องมาตันตัวกวกเวียดนามดันหายกวนกระนังกระเซียมลังประมเซมกรากระดิกแกลมดึกบนสร้างเกิลนัดลงอีสังกรีเนียกระนังก็ยังควากระนังประดางจารควากระนังประมาตันตัวกวกเวียดนามจารตักลักเงิดกายไกลกระเบนนาวเตนกกระเซียมลังละหมอดงจีตือไทยสร้างลำกันังกิดกายประดังจารแกงความกิดกายหวยดงเยินสันจารตักลักเลยสิกละเฮิมเท่าเตนกมาเพราะเมืองเรศสามลันกระยุทธุนตัยบอดอบลิมาโรคเรศหลับละสามลันในมาทุนตัยบอดอบลุนนำบรอมกระอิจายและนำเซมกราแกลงอ่ะซ้อเลยหัดระเพนกนกนาลำจารมอดมกันังบรอมกบเป็ดเลยงะตุตื่นดมหัดระมากระอิจายมอดเลยงะเหยาะซีหัดระเพนกนกนาเหยาะหัดระมกลำต้นเหยาะห้องไกลจวนกระเสียมลังเซมกราแกลงอ่ะซ้อและดันเกรมกังจักแกลตื่นมอมด้วยมอดแกลมากระอิจายแกลเลยงะตุมหัดระบรอมเซมกราแกลงอ่ะซ้อเลยหัดระเพนกนกนามอดเลยงะกระจับเลยงะยาปีนมตุมหัดระทอปับรูมังดางกนกนารวมกับเกรียมกลางกระจกและดับไปนับวันสร้างตีนกโปลำตุ้มทนตัวบอตอบลุยมาและนันตัวบอตอบลุนนำตุ้มกระหนงประโยชน์ตัวลำจารกระเสียมลังอากาไกลปับรูกระเสตุตลอบลุนนำผมนะเบรมจื้อไกลกรึลำสำนะตุ้มกระหนงทารประโยชน์ตัวปิมปะยาพรำอารกระเสียมลังมรอกไกลรวยงะหัดกรึลำสำนะก็กระจุบลุซาจุมนะและนำเสริมกราบประกบเบียมนะเราก็เรียนมันกระจ้ามอไกลจอจนห้องปะจุมนะหลักหมอกรึตีตุ้มสำนะบังกองอันจารเกรียดลังกนงเพราะมาจันตุกวกเวียดนามจารมเรกยาและปอตุตื่นเพราะกระเสียมลังปอกมลังนับบนสร้างมกบเป็ดกระเสียมลังปอตุตื่นเพราะมเสริมกราไกลงาซ้อลวยซีหัดระเพนกนกนำตุนลำเพราะมากรือใจและนำเสริมกราไกลงาซ้อชัดลวยหัดระตุนไกลตีตื่นมังนุ้ยมามากรือใจและนันก่อแซมด้วยนั้นมาเกรดลังจักหยอซีหัดระตุนลำเกิดทนมามอระก็จุดกระเจ้าเพิ่มทอแกลงอสะยอตัวมของเปราะในบลอรำเป็นบริเวณแกลมะเปราะดงชี้จันหายกวนกยังควากระนังกระเสียมกลางปรามเซรมกรากระได้แกลมด้วยบนสร้างเกิดนัดลงตุยับปรามะเกลียใจและนันเลยงะหัดรำเซรมกราแกลงอสะเลยเสียจะเพนกุนกระนำต้นติจารตักลักลำเพริมลานิกาวดงชี้กิดการ

0: chara lom de ke yar bot tu tun ma pa vet msera tum kle do ke tu ka ba de hen bot tu tun kle ma kru e chai le nan msem kra kle nga sa lo ha tra phen ko nu ko na de ka tang pro kret lang ka sem lang te tum sam na ka nyam ro bae de tum ta kle nga lwik kle da pe nang nga sa hong ha tra phen ko nu ko na le nan tum ta kle nga a mo chak ke le la mau làm rồi tôi học lớp sam lần cái chú đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa các em khoa cần được đáng cha các em khoa cần được kết cai cầm đề cái giờ được thật cái cha nào có xem lăng tê sang cả bên thật cái là đàn tai mình cho cả tàng xem lại tê lộ phú tân lộ tiến thành xã Quảng Phú lên đàn buồn trắp buồn ring xã Trụm Cà
1: tí túm nọc xem lăng đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa biết thằng Apple mạ bọa cái xem lăng nọc năng cái này bèo dọa túm sang cái bình thạc cái lên ăn tại chọn cái tàng xem lay biết thằng ăn thao sang cả cả trạ mạ bọa mừng bọa thạc cái mình chọn cái tàng xem lay anh ta lấy loài ngạ cái nòng bọa sang chế ẻ tòa cừ anh ta cái xem lăng bảy bố nọc năng nâng dọa cái bọa thạc cái mình chọn cái tàng xem lay tì tòa bùa xạ dọ năng hằng cái này trang bèo dọa mừng nụ buồn sang bẹ ta ลูสังกบินทาแคร์ชัดไรเล็กกระแซมนกนางกระดับนางยัวอตุกกะบะกาเยาะหังกะไลจวนอันเต็มโกมกราวิทกนังประสังเจแอโอกนังประกรุมตังและนันเอมทืนนิบุญสังรุมโกบอตุกแบะดงจีหินติเจียงหัวกะแองควากนังประดังจารกะแองควากนังกิดกายกำดิกยาประทาแคร์จารเจ้าก็กำลังประทากระจกตังแซมในและนันสันติงจารเลาะกระแชมกลังอัตราประยวนกนั่งมนังยวากับประทากระเอเดลและมกบเป็ดลูกบนวัลบุญช่าง
0: ลำเรือตัวเปลือยตัวมันกระจุกอตุประงะรำอาร์กำลังประดังจารตักลักมกบจิงกลายกับเป็นกระเซียนกลังเป็ดประกันวะนำลานอกทุนจนงะหัดับรัวลำนำลานกันนาจิตุนตัวบดอบรถนำดงชีเหวินดิงเฟียนลำกันนังกิดแก่ประดังขวาตุประงะรำอาร์กันนังประดังจาร์แกดลังไกลกับเบนลำลานอกทุนตุประงะรำอาร์ลำกันนังประดังจาร์ตักลักงะตุจิงและดุมไกลกับจ้าประจุนลำนันมอลูประดและกาตัวมอลเอเดลและเหลงะดอกปิมมอกันนังประสานจีแอตัวกุลเลยนั่นตัวประงะรำอาร์กันงประดังจาร์เลยงะยอดซีหัดระกิดกายกระจายประมังกันงประดังจาร์มกบเป็ดประเพณียักดมหัดระประรำอาร์ตีดมไกลกับเบนมังกันงกิดกายประดังจาร์ดูประห้องไกลตะเป็นนางตัวจักกระตุ้มิพุลมาประมังตรงเอื้องเรียมาประตีจาร์เป็ดของนั่นเกิดกระตุ้นดูกระจายประเลยงะดมหัดระดุนพลมังตรงเอื้องและนั่นกันงประดังจาร์หัดระเลยงะไกลกระจายดีกระยาประทุมกระหม่อมมังปลุกกระจายตู้กระลงเกิดทนตัวบ่อตัวปลุกนำตัวปอดหลับลุกบรมนิมรองะรำอาร์และดำเสือกแลดแดดลันกระตุ้มหัดดาบรองะกาเละบรมกรำดิดังละมอปิมดิงนิมเรานึ่งจักแลกระแจประจิเปียหมอมเดเห็นรูตุตื้นกระแกลกิดแก่ประมังกระนังประดังบลอรำปิมรวยแกลกระบินดงชี้เหวินดิงเฟียนลำกระนังกิดแก่ประดังจาร์ควาตัวประงะรำอาร์ลำกระนังประดังจาร์ยมทื่อลำเริมลันเตนับอีปุ่มนิมาประลำตัวประลำดิกระยาปอตุตื้นแกลกระแจประจิเปียรำอาร์เด็กกระตังกระเสียมตังมุจฉาร์แกล้วยงานดมอสับตุนหัดจำตุนและนันแกล้กิดกายมังกานงประดังจาร
2: ์ลำเรือตัวประตัวมลันกระจุติสะหัวทิ้งอีปวลเปลางก็ข่อยจาร์ตักลักกอมจริงหัดจับประนาจะชื่นดุมเยิ้มดังก็ก่อไซคนุกนาดลังปาเนื้อดูประตูตื่นกันลันจาร์ติสะหัวทิ้งและนันหัวมีนำเป็ดทองอีปูลมอดองจีวิ่งเหลือตันลำกันนังประดังจารขวากันนังเกรดลังฟาดมกราฟูเอียนเลดาวอันซันแกยังควายปูลมาเพราะไอปูลเปลากุกหัวจาร
1: ตีในไอปูลในจ่อยมุกแหลนทิพปีแท้กลายทอดเตอร์กังแงหังติ้มกลายรูมกบยมปรองกลายสั้นแซมไลเมืองพุงขันลิงพุงขันกายแก่ขันระตำลำกลายกระตำปลาโรกลายไงย่อยนากึลในไอปูลดุบเยินเละไอมาปลุกนุ่มนังกระติ้มกุ้งใส่กระนกนาดหลังปลาและนำในรูประกัดลื่นในที่ตีตัวสะหัวมีและนันหัวถิ่นกรับสะมอตัวปลุกไอมาหนุ่มนัง
2: ก็เรียกตัวปลุกตัวมันกระจุกอีปูลเป็ดลำรัวปะหอยดองยันเซนจาร์ตักลักมังกรจึงดมเยาะลำนึ่งมังดงจีเหวี่ยนเตี่ยทังลำจุงอุ่งด่างแก่เอ็มควาควบหอยกำเดือดรัวประตูตื่นกับกัดแมงลำสะซวยใจ
0: ตีหัดจับรอยอีปูลเป็ดลำรัวปะหอยดองยันเซนจาร์มดุกเยอริมาหนุ่มนังกรับหนุ่มนังเงินนะยวมใส่กลับปรักมังกะเอียงควาควบหอยเหวียนเถิดทันรูหังตุ่มเนื้อรูประตูตื่นกับกัดแมงลำสะสวยใจดุมโปเปลางกับหอยดองยันเซนจาร์นายมุ

0: กัญญากลายสวยประกลายติบดุมกว่าแสดูประตูตื่นกลันจาร์เบต้ากลายทอเตอร์กังาหังตุมกลายดุมกวบสนาใสยวมปร้องมึงตุมกลายนุกนาวเล่าเอากว่าเรตัวประตูอัมลันกระจุกกระนงประสังเจียจาร์ตักลักมึงก็จริงกลายกับเบนเฮลับดุงรูปหังตุมภาษาฟาลกัญญำตุอือตุมหัตระโยตุมเกอประตำพาเวสังรามอาร์ลำจาร์นงชี้เหงื่อเทียนวันแกเองควากระนงประสังเจียจาร์เกิดแกกลายกับเบน
1: ฮลอยดำกลับต้นจาร์ตักลักหมอกลายกระชามรนังไอปะพลุตุเอมาพลุเอมากวาดกระจุกติดตุสังระกระนกกนาเกรดลังตีครับกือเรมลำซะวัลมกะหังไอเหล่ากะรอยซามลังกระจุกทนตัวไอปอตะพลุเอมาไอนอฮรมึงตึมซะวัลกะนังกะนังตุยเล่นอันโยกบหังวัลบุญสร้างมึงกรับปัวซะวัลกรับสะมอแบะที่สาสังระรมโตเด็ดๆสาสังระมอยับกืลสาและนันกืลตัวจารกิกระเตินงะตุจริงบระเทพแพวิชสังระเอเล่ากะรอยเหล่าปลุกนันสปันทุนตัวไอปอตปลุกนำเกรดแหลงแจ๊กบระเทพแพวิชสังระพุ่งคว้าเกรดแหลงสังระปรักแกกงานกระดับกระดกนาและนันอมองะกระพักตุกกะดับรำโตมจัดลำทุนแรมตัวไอปอตบลูนำตัวไอปอตบลูกระจุอบลูรำปิมร้อยไกลกระบินดงจีเหงียงเทียงวังแกงควากระนังพระสังเจียจารปิมยะพระธรรมพาวิชังระกนุกนารุมทั้งจิงประยมพันกระยำลอยแงดับพระมรมหนุ่ยมาพระมปิดทั้งนำดีเห็นนังจักพระมตมจัดเปยวาตุตื่นอิปุลกนวดทุกเกรดลังแนมโตนกนังเล่นอันหนุ่ยมาพระพระธรรมพาวิชังระมรางะจักปรอมตมพลังโมกไลตุอือลำเอปุลกุณะทุกเกรดลังแนมโตมนุมะพระลอยงะดำตุนโยชิไกลกะจ้าลอยงะหยับอินุมหังพระเกรดลังปรักกักงานกระดับดงจีกะแองควากะนังพระสังเจแอจารเอมทึรเอ็นเตไกลกะบินในกะนังพระสังเจแอตึมสะวาลมารางะมกราอะตะธรรมพาวิชตึมสังระตีนกโปมิจิจังอัตระมกรามดิเลแงมกรากะกนังเกรดลังประสังหะมอารและนำโตมจัดจารเอมุดอิติตุรอยตุบลุปะมลันกะจุทนเตยปอตุบลุนำ
0: ลำเรือตัวประสามลันกะจุฮิปุลมาประมังกนังประสังจิอาจารตักลักกะยอดดงชิงเวียนเทนฟันกะยังควากนังประสังจิอาจารตักลักงะควายปูลนาวจวะชื่นมดิอาเตคนาดุกะหันลิงลักดูประรุมตึงตุมสังระเลียร์กุลตีตัวประสากนงลันแอร์ลบและนันแอร์เวนำเป็ดทองอิปุลมาประมอโปเปลากะกนังประสังรามอาร์และดันตมจวดจารเป็ดทองเปลากะตุมกนังทารประยอดตัวตีดุบนุกมาเพราะกะเอียงควากระนงประสานจีอาจารตักลักเหงื่อเทียนฟันกะเสียมตลังประรุมเติงหัดระเพราะเอมุกกะเนี่ยกระนกตัวกลายมาเพราะเมืองกนัดรุกันเล่งและดันในปุรุมเติงไปต้องนั่นตัวยับผมดีไอเตียกลายเท่ากระกระตุนมาเพราะดีกะยากรนักครูกะหันวาโฮเมืองกนัดรุกันเล่งอามาไว้ห้องแกลดและลานยานาเตียกระกระตุนกบเป็ดห้องดุมกระนงเพราะดีกะตั้งประรุมเติงตัวหัดระเพราะมาไกลยมพันห้องหัดรำตมจัดกริ่งกระนงลันกายังควากระนงประสานจีอาจารตักลักเหงียนเทียนฟันหล่อมเนี้ยบระรุมดังสังระลีรกระรุมโตหะได้ดำระเกรงกระนงลันจิงหาดาประปรองเมืองดังและนันกระนุกนากายำเดเห็นหนึ่งจักแหล่ดำระแหล่เทียบกับโตหะได้เกรงตากระปุยเกรงบนสามด้วยอยู่เบียก็ยวดนันตุ้มกระนงประล่อมเด็กใหญ่ไอเตียหกมกวบมกบเป็ดกระจับของโปรุมดังหาดาประมดิหนึ่งจักประรุมดังและนันเหลืองไอจักดมหาดำต้นกระเกรมกลางและดับเป็นนางแกลมาเพราะว่า
2: เอากว่าเรียดอบละตัวมลันกระจุฮิปุลกระเซมตลังเมืองฮิปุลเปลาโกโขจารเมืองดงชีเลดาวอันซวนลำกระนงประดังจารกระเองควายปุลมาเพราะลำฮิปุลเปลาโกโขจารงาควายปุลมอและแกลมาเพราะหังกระนงประมเดกยารลันลาจารตักลักก็แกลเลยงาหัดระเพนลันลา
1: ลอยงาจระเพนลันลาทุนตัวปอตะปลุปะตุ้งระในกำลังพร้อมดิกยานลันลาจารแตกลักมุกมจริงแลกลายปีลงกรรมไอโนสิไพรตุจริงเราปลุกนำลำไอมาปลุกตัวกระเด็ดลันมึงตัวหัดระพระหังไอโนปรักโยไอโนกรรมมอใส่ตุ้งเราปลุกใส่ไกลสปันตุ้งตัวปลุกหลักปรักดิปะปลุกปะไกลตัวไอตุ้งเราปลุกหลักปรักมุกะหังไอโนกระจ่างพ้นมุกรามดิและนันหัมแต่ตัวปลุกตัวหัดระตุอือกรรมไอโนเปลยลัน ฮังอินอปรักเอเปเอมาปอปะตุเอมาปลุดลอยกลายปรักลำปรารุยมะวิตลันจิวโนรูปารูมแผลันกนังประลักตรงชายสปันตะประฮังอินอลาลันรุยมะวิตปะปลุปะกวัดสปันปลุตัวเฮตาร์ลำนันงะตุจิงและประจิวโนจุคลีลันกาซาตะประดวาตะประมอลและไกลตุอือกาหันตะจิวโนลักลอยงะประลาปรักจิวโนเอมาหันตะประลักมกรามดิตะประลอยดำตุนปลูทำปิมร้อยไกลกระเซมลังดงจีและดาวอันชวนกระแองควายปุลมะประตุยับเล่นอันปิมนี่ก็กลายคิดกระตุ้นมึงกระนังประดิกยานลันลาจาดักลักลำประมาลอยงะตื่มมาจำจุนเรามึงจะแผ่นลันลาทุนเตยปอดุลูกปะลำประไกรลังจอลมกะลันรุมกบดิกยากลายจากกาลมึงลันดงชี้กิดกายลำพรอยมลันตินับกระนังประมรามกบปิดกระจับหังกระนังถามประโยชน์ต้มเล่นอันกนังประสังเจียเซลกลายเลดลันลำประจิวโนจุกลีลันมกรามเลยอัตจวลมกะมปิดทั้งนั้นกระเชมกลางแงมกรารามอารหังตึมโปลันสังตุกลันกนกกนาแปมดีเห็นปูตุตื่นประกรรมเอโนสิปลายลันลำเพริมลันเตนับ
2: องค์การเรียนตัวประตูอัมนันเกจูฮิปุลเปิดลำรบปะไว้ดองยินเซนจาร์ตักลักมังกอมจีลักลายพิมตุบบ่หอมดิบบนสร้างเอเตกลายกับบันตาลตัวไว้ดองยินเซนจาร์เกิดปลุซาทุนตัวบ่ตัวปลุนำตัวบ่ตับปลุซาตีสร้างกับเป็นกันองประสังจีอาสะสวยใจตีโนกับเป็นปอเปิดลากิปุลมาปลอมรบปะไว้ดองยินเซนจาร์เฮิมทาวตุกคำดิบบนสร้างปอตุทื่นกลายกับบันตาลตัวไว้ดองยินเซนจาร์เกิดปลุซาไปตอนนั้นเฮิมเท่าบอกตูตื่นแกลมเสริมกราวัดไล่ตุ้มแกลเฮิมเท่าโรงกับเมมดิบวันสร้างเตนับแกลกับเบนดิบวันสร้างสะสวยใจเฮิมเท่าโรงกับลุ่มตามประโยชน์ควบเสสีดูลันตุกลันตุกเบิ้งกับกอดแสบบุญกับนับมดอบใบแอตัวจักยัวมเสริมตุ้มแกลกุนกับปักกะลาลันมเสริมกราตุ้มแกลโยตุ้มห้องหัตระมาประเมืองนกดวงอ้นฟกฮุยงามแกลลันแกลปุยจำงัดจอมกะวัลกระปุ่นซัดจอมกะลันตุกดูแกลจักรเปียมดิบนสร้างวาจันพระงามกราสังตุก
0: เอิมดิบนสร้างเล็ดดันบิงกับเอตัยแกลกับเป็นตาตัวหอยดองเย็นเซนจาร์เกิดปลุษาทุนตัวปอดปลุษนำตัวปอดลบปลุษามรในปุลเปลามรปะหอยดองเย็นเซนจาร์ตักลักมกอมจีลักลายปีตุมโบหอมดิบนสร้างเตตุมสะจุยางเอปัลดรากจุมตาจุปราวและดันเอเรียงในอมอยอมมงเฮิมตาปอตุตื่นไกลกับเป็นเกิดประสาทโดยโอเบียดะมงในหอยดองเย็นเซนจาราฟิมดิ่งมือแกลมดิบนสร้างจางมังบามรุหอมดิบิลา
1: ตีนอกปิมตุมโบปูปิลากับหอยดองเย็นยังจาราฮัมท่อกับดิบนสร้างปูตุตื่นไกลกับเป็นตาตัวหอยดองเย็นยังจาราคือประสาทดิบนสร้างจางมังมอฮาดะหล่อแงมกราวิทหลังกลงกนังมปุ่มดอกแอร์ปุยกำไรนอกแปลว่าแอตัวและนันตึมตาประพุนลำบวนแสงมารมอดำเชมกราประยายวาลันแงมกรารำอายายวาลันกำดิบวนแสงแงปีจักประจิวโนตึมนกมายวาลันนึกบวนแสงแปลแงมกราตึมตาประพุนมอลุ่มนุ่นแสงโปมกบซับและเกกระไลลันกลงสัตรายสั่งกบินลุบวนเลอดับโซอโมนังโอกะกะไลจังกะบินนึกบวนสร้างมึงอันเตยและมกบปิดลุบวน
3: ดูจากไอ้ฟืองอัน
1: เก่าจังมังกระดกกระดาหมอจำตูนเซมกรากำนึกบวนสร้างกะไลเองงับตึมเอตุเฮตาลำนึกบวนสร้างลำกระนังกระตังแอมปิดทั้งนั้นเก่าเลาะจังมังหมอจะกระแซมจังกราวิทเอลันปุยกำไรมเซมะงะปีเล่รำอารยายวนลันกำนึกบวนสร้าง
3: của nhân dân trong thôn.
4: Các thôn buồn mở sát nhập, buồn sang nhiều prong hên, lẻm ni buồn sang nhiều ạt lưu hên, phùng cán bộ tục mẹ bộ đoạn nạp tục liệt lên. Rất này là anh tục sắp xếp, tục sắp xếp phùng khoa mẹ bộ đoạn nạp buồn sang. Anh có chăng cái nút cái nè, nhiều cái xiêm lăng về nó chế độ chính sách cấp hùng khóa buôn chẳng để mò tương xứng bạ hàng tổ đặc biệt ở đây nó buồn sang